สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นถึงระดับอันตรายทั่วญี่ปุ่นโดยบางพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศมีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าดูเหมือนว่าฤดูฝนจะสิ้นสุดลงแล้วในภูมิภาคคันโตโคชินและโทไกทางการได้ออกประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกในหลายพื้นที่เมื่อเวลา 15:00 นของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันอยู่ที่ 39.4 องศาในเมืองโคชูจังหวัดยามานาชิ 38.6 องศาในเมืองโตโยตะจังหวัดไอจิและ 38.5 องศาในเมืองฮาโตยามะจังหวัดไซตามะส่วนในใจกลางกรุงโตเกียวอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาทางการแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือให้เพียงพอนอกจากนี้ยังแนะนำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารเป็นเวลานานและควรดูแลเด็กทารกและผู้สูงอายุเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีเป็นคืนที่9ติดต่อกันสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา 22:00 ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าการโจมตีเหล่านั้นมีเป้าหมายที่ศูนย์บัญชาการทหารของอิหร่านสถานที่ป้องกันภัยทางอากาศและเฝ้าระวังชายฝั่งรวมถึงฐานปล่อยขีปนาวุธและโดรนกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุด้วยว่าการโจมตีเหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดทอนความสามารถของอิหร่านยิ่งขึ้นในการโจมตีเรือพาณิชย์และลูกเรือพลเรือนที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจจัดหาอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศให้แก่กัมพูชาภายใต้กรอบความช่วยเหลือด้านความมั่นคงพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาโดยมีนายอุเอโนะอัตสึชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาและพลเอกเตียเซฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเข้าร่วมในพิธีโครงการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศที่มีแนวคิดคล้ายกันด้วยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันประเทศและวัสดุอื่นๆนี่จะเป็นความช่วยเหลือครั้งแรกต่อกัมพูชาภายใต้โครงการนี้ญี่ปุ่นวางแผนที่จะจัดหาอุปกรณ์สื่อสารและเรือลาดตระเวนมูลค่า500ล้านเยนหรือราว103ล้านบาทรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดหาระบบเรดาร์ตรวจการชายฝั่งให้แก่ฟิลิปปินส์ผ่านโครงการ OSA และในเดือนมีนาคมก็ได้ตกลงที่จะจัดหาอุปกรณ์รับมือและกู้ภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติให้แก่ประเทศไทยด้วยกัมพูชามีแผนจัดตั้งโรงเรียนการสื่อสารทางทหารและกำลังวางแผนความร่วมมือกับกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นหลังพิธีลงนามนายอุเอโนะกล่าวกับ NHK ว่าเขาเชื่อว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและกัมพูชาได้ก้าวเข้าสู่ขั้นใหม่ผ่าน OSA และเสริมว่าเขาต้องการหารือกับฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับวิธีของความร่วมมือที่เฉพาะเจาะจง

ในการแข่งขันฟุตบอลโลกชายรอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าไป1-0คว้าแชมป์โลกสมัยที่2ได้สำเร็จการแข่งขันระหว่างสเปนทีมอันดับ2ของโลกและอาร์เจนตินาทีมอันดับ1ของโลกจัดขึ้นที่สนามกีฬานิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมสเปนครองบอลได้เหนือกว่าตั้งแต่เริ่มเกมและบุกจากทางฝั่งขวาอย่างต่อเนื่องโดยมีลามีนยามาลกองหน้าวัย19ปีและโรดรีกองกลางเป็นคนเดินเกมบุกเนื่องจากทั้ง2ทีมต่างเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งเกมจึงจบลงด้วยผลเสมอกัน0-0เมื่อครบ90นาทีและต้องต่อเวลาพิเศษเฟอร์รันตอเรสที่ลงสนามในฐานะตัวสำรองทำประตูขึ้นนำให้สเปนในนาทีที่106และเป็นประตูตัดสินชัยชนะสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีขณะที่อาร์เจนตินาพลาดโอกาสที่จะเป็นทีมชายทีมที่3ในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันเจ้าหน้าที่ของยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีกรุงเคียฟด้วยขีปนาวุธและโดรนในช่วงกลางคืนต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ15คนนายอันดรีซีบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามรัสเซียได้เพิ่มการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วการโจมตีเมื่อกลางเดือนมิถุนายนทำให้เกิดไฟไหม้ที่มหาวิหารเคียฟเปเชสลาฟราซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกบางส่วนของมหาวิหารแห่งนี้ยังคงถูกคลุมด้วยผ้าคลุมทีมงานของ NHK ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในตัวอาคาร1เดือนหลังจากการโจมตีและรายงานว่ามีกลิ่นไหม้ฟุ้งไปทั่วบริเวณมีการเปิดใช้งานพัดลมเพื่อเป่าผนังและพื้นที่เปียกชุ่มให้แห้งจากน้ำที่ใช้ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กำลังเช็ดพื้นและใช้เครื่องดูดฝุ่นอยู่เจ้าหน้าที่คาดการว่างานบูรณะจะต้องใช้เวลามากกว่า2ปีจึงจะแล้วเสร็จคาดว่าหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของสหประชาชาติจะเพิ่มแหล่งโบราณคดีของเมืองหลวงโบราณของญี่ปุ่นและสถานที่ที่เกี่ยวข้องลงในรายชื่อแหล่งมรดกโลกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเปิดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอให้เพิ่มเมืองหลวงโบราณอาซุกะและฟูจิวาระในจังหวัดนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นเข้าไปในรายชื่อของแหล่งมรดกโลกแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีอายุตั้งแต่ปลายศตวรรษที่6ถึงต้นศตวรรษที่8ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอาซุกะเมืองคาชิฮาระและเมืองซากุไรการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะขึ้นทะเบียนเมืองหลวงโบราณดังกล่าวหรือไม่นั้นมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคมเมื่อเดือนที่แล้วคณะที่ปรึกษาของยูเนสโกกล่าวว่าอาซุกะและฟูจิวาระควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยให้คะแนนสูงสุดจากการประเมิน4ระดับหากได้รับการขึ้นทะเบียนที่นี่จะกลายเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่27ของญี่ปุ่น NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าหมูป่าทำร้ายคนที่จังหวัดไอจิบาดเจ็บ4คนสนามบินโนโตะกลายเป็นสนามบินโปเกมอนคุณหมอนักบินผู้ออกรักษายังหมู่เกาะห่างไกลการแข่งขันพายอ่างไม้ต้อนรับฤดูร้อนที่เมืองออนเซนและช่างฝีมือประดิษฐ์โคมไฟสำหรับช่วงวันหยุดเทศกาลบงสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่21เรื่องการอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่ตัวเองอยู่ครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนกำลังท่องเที่ยวอยู่ในฮอกไกโดค่ะวันนี้สองคนนี้นัดกับไคโตที่หอนาฬิกาซัปโปโรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทั้งคู่กำลังรอไคโตอยู่ภายในหอนาฬิกาเพราะข้างนอกอากาศหนาวและตอนนั้นเองทำก็ได้รับโทรศัพท์จากไคโตค่ะ
0: ฟังบทสนทนาตรงนี้กันครับ
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: มาแยกดูทีละส่วนครับ。
1: カイトโทรหาทามโดยพูดว่าม
4: しもし、タムさん。
0: ฮัลโหลคุณทาม
4: 今どこにいるの？
0: ตอนนี้อยู่ไหน
1: ทามตอบว่า
3: 時計台の中にいます。
0: อยู่ข้างในหอนาฬิกาค่ะ
1: ไคโตะถามกลับไปว่า
4: เอ๊ะ中？
0: เอ๊ะข้างใน
1: แล้วไคโตะก็บอกทามว่า
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: งั้นผมก็จะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: ทามตอบว่า
3: わかりました。
0: เข้าใจแล้วค่ะ
1: หลังจากนั้นสักพักไคโตะก็มาถึงหมี่ย่าเห็นไคโตะก็ร้องเรียก
5: อะไคโต
0: ะอะไคโตะ
5: こっちこっち
0: ทางนี้ทางนี
1: ้ไคโตะรีบเข้าไปหาสองคนนั้นแล้วพูดว่า
4: ごめん遅くなって
0: โทษทีที่มาสาย
1: ก็น่าดีใจนะคะที่ในที่สุดก็ได้พบกันค่ะ
0: ครับหอนาฬิกามีลักษณะเป็นอาคารไม้สีขาว2ชั้นบนหลังคาสีแดงมียอดติดนาฬิกาไว้ด้วยครับสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยู่ข้างในหอนาฬิกา
3: 時計台の中にいます。
0: ความหมายครับคำว่า
6: 時計台
0: คือหอนาฬิกาและ
6: 中
0: คือข้างในต่อมาคือ
6: 時計台の中
0: แปลว่าข้างในหอนาฬิกาคำว่าน
6: ี
0: ่คือคำช่วยที่บ่งชี้ถึงสถานที่และ
6: います
0: แปลว่าอยู่ซึ่งก็คือคำกริยา
6: いる
0: ที่ผันเป็นรูปますนั่นเองครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการจะอธิบายการมีตัวตนหรือจุดที่อยู่ของใครสักคนใช้คำกริยา
6: います
0: ครับ
1: เราได้เรียนคำว่าありますในบทก่อนหน้าเอแล้วいますต่างจากคำนั้นยังไงคะ
0: คำว่า
6: います
0: ใช้กับคนและสัตว์นอกจากนั้นต้นไม้และอะไรๆที่เป็นสิ่งของใช้คำว่า
6: あります
0: ครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะ
0: เมื่ออยากจะบอกว่าเราอยู่ที่ไหนให้พูดชื่อสถานที่นั้นแล้วก็เพิ่มคำช่วยนี่จากนั้นก็ต่อด้วย
6: います
0: เข้าไปครับระบุชื่อสถานที่ที่เป็นหมุดหมายสำคัญตรงนั้นเพื่อให้คำอธิบายกระจ่างชัดยิ่งขึ้นดังเช่นในสำนวนหลักอยู่ข้างในหอนาฬิกา
6: 時計台の中にいます
0: และลำดับคำควรจะเป็นตำแหน่งที่อยู่จากนั้นตามด้วยคำช่วยโนะแล้วก็สถานที่ที่เป็นหมุดหมายแล้วต่อด้วยนิอิมัส
1: สถานที่ที่เป็นจุดสำคัญหรือหมุดหมายอย่างในสำนวนหลักของเราก็คือหอนาฬิกาโทเคไดและตำแหน่งที่อยู่ก็คือข้างในนากะถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ทีนี้ก็มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
6: 時計台の中にいます。
1: พูดกันได้คล่องใช่ไหมคะ
0: มาฟังบทสนทนาซึ่งชายคนหนึ่งกำลังบอกผ่านโทรศัพท์ให้อีกคนทราบว่าตัวเขาอยู่ที่ไหนครับ
7: いまどこにいますか改札の前にいます
0: มีความหมายว่าอย่างนี้ครับ
7: いまどこにいますか
1: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
0: คำว่า
6: いま
0: แปลว่าตอนนี้เมื่ออีกฝ่ายถามว่าอยู่ที่ไหนพูดว่า
6: どこにいますか
7: 改札の前にいます
1: อยู่หน้าประตูตรวจตั๋วครับ
0: คำว่า
6: ไคซัต
0: แปลว่าประตูตรวจตั๋วและ
6: ไม
0: ่คือหน้าหรือข้างหน้าดังนั้น
6: ไคซัตโนไมนิ
0: จึงแปลว่าหน้าประตูตรวจตั๋ว
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดคำตอบซ้ำต่อจากคำถามนะคะ
6: 今どこにいますか改札の前にいます
0: ลองอธิบายถึงสถานที่อื่นๆกันดูครับสมมติว่าอยู่ในร้านสะดวกซื้อคำว่าร้านสะดวกซื้อพูดว่า
6: คอมบินิคอมบินิ
0: แล้วก็อย่างที่เราเพิ่งเรียนไปคำว่า

0: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมที่คุยกับไคโตะทางโทรศัพท์จำไปทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
1: わかりました。
0: คำว่า
2: わかりました。
0: แปลว่าเข้าใจแล้วเป็นการบอกให้อีกฝ่ายทราบว่าเรื่องที่เขาพูดน่ะเรารับรู้และเป็นที่เข้าใจสำหรับเราแล้วครับ
3: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะ
2: わかりました。
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
4: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
5: 時計台の中にいます。
4: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
5: わかりました。
6: あ、カイト、こっちこっち。
7: ごめん、遅くなって。
8: ハルさんの知恵袋。
3: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะความรู้ในวันนี้คือร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นค่ะ
0: คุณสุทธิพรไปร้านสะดวกซื้อบ่อยไหมครับ
3: โอ้เป็นประจำเลยค่ะแล้วก็ซื้อข้าวปั้นโอนิงิริเสมอเลยค่ะบางครั้งก็ใช้เป็นจุดนัดพบด้วยค่ะ
0: ครับร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงและเปิดทุกวันตลอดทั้งปีครับขายของมากมายอย่างเช่นข้าวกล่องข้าวปั้นโอนิงิริแซนด์วิชขนมสารพัดอย่างลูกอมหมากฝรั่งช็อกโกแลตแล้วก็มีชามีน้ำผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆนะครับตลอดจนนิตยสารแล้วก็เครื่องเขียนด้วยครับบางแห่งก็ขายแชมพูผงซักฟอกแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งชุดชั้นในครับ
3: ดูเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ
0: ก็เกือบครับแล้วก็ยังเบิกเงินจากตู้ ATM ในนั้นนะครับแล้วก็มีตู้ให้บริการอเนกประสงค์เช่นเพื่อรับบัตรคอนเสิร์ตที่จองล่วงหน้าทางออนไลน์ได้ด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
3: อย่าพลาดติดตามในคราวหน้านะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
3: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan
9: đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.